0: ลุงกับก้นเรียบรันกัมปอลปัญหากับดังปมรูปมนงปรับปมให้ยันตรูตังเงินรูปจารแต่ลักมงคอกระเดิมปูจิมไฮเกฮอวัลตุยควาเกลันสกมับซักลับปูบรอลเกลูดลำฮัมวิเดเบรดูเหล่านี้ดักลากบันซอปอยุรปนเหล่านี้กอบจิมไฮไอดีโนวิรุสกังรังกอบกัดมับซักบมโมแอกับเดนกุยเก่งจ๊อนั่งตับวัคซีนยังนอกับยีตากรับแค่เบอร์ฮีดักกินสะดับเพยวันนี้เป็นกัมปอลตะวันตุยความปอกเกลันสกมันสักจากกริปมิสักลับดูบอลฮีดลังเปราะเดียมพระดูบอลกองดันวันตุยความพายมก่อนเจียงตะนั่งเกลันสกมันสักลับปอลเปราะเลิฟเกลูดลำข้ามวิดโดยเบรดูนาวนี้
1: นางรำแฮร์เกลันสกมัมซักเตยแกอึกในเลอเปราะไนตี้ดอนเวียนปรุโนจิฮันนิปนานซาเกลันสกมัมซักลับโปลเปราะเกลันสกมัมซักรอกรับตุงตรมบอนแกอึกนิปนานเกลันสกมัมซักห้อยเจียงโปลเปราะหอยลำนักแอนฮับเกลมัดลังยิบแอนฮันโดยแกซอกป้อเจ็ดปนลำหำเกลไปดีแกลำห้ามตรกตะในกบจีนจักโตโพตานตุกฮิตะกึน
0: หุยนับเปิดแต่ละบุหรี่ดังโปรกเสียงดังละมันแอคิกนอกับจีเยอะจารตักลากันเกิดเกิดโปรตึงแอร์คอจารตักลากยี่ปันซอปอจัดปนนอนเน่แกกับจีเยอะไอเดนโนวิรุสห้อยเจียงเบิ่นเติมอึกนอกับจีเรียงโปรตาแอมบุ่มเติมตรองตรุ่นช้ำตาก่อนเน่งันแอนดับในลับคอนไซม์เฮลิงยี่กันคอนไซยามอมงันแอกมันวิรุสทอมแอร์เวมบุ่มเติมซอคอนไซเอ็ดลับนอนเน่ขึ้นสักบุ๊บแฮมตรงมัดนารีงดีแก่กมันไอดินโนวิรุสก่อนใส่เอ็ดปลายแก่อึกนอกับจีเยอะกล้าดุสักเสียกฮอร์ดักโมแอมบุมเติมตรองดุนยำนอเพิบแอมบุมเติมซอเจงกมันไอดินโนวิรุสแอดได้ได้งันดำลับกับจีเยอะเดียวบากันปลาแอริงเต้าตาดุสักยักปะพรำสักเสียกยิ่งคันไอซอเดยดุนยำไอดินโนวิรุสแอตัมเติบเติมตรองดุนยำเบอร์นิคอตาเนี่ยเกี่ยวมากกอบยิ่งเยอะคอแอตัมเติบเบอร์ดงกระจอกเงี้ยดักดูบัลแอตัมเติบเปิบหนอหยุดกันลับกอบยิ่งเยอะยกเยาไอโกกอบยิ่งเติมห้องสักเบอร์พามตรงมาตาแบนังยิ่งเบอร์แอมุดกระมันเติมห้องสักบกลอร์ไอเดนโนวิรุสมาแก่กรับกอบกัดกุมแอมบุมมังกลุ่มซอกละดูสักยีบกแอรวมสักยันยีเป็นคันดีไอเงินเดอโพกับยีเยอะคอแอริงเต้าตาจิตเลิมแอริงเต้าตาบกโลแอมบุมมังโลกอบยีเยอะคอยำซอแก่เดกินโพลำอันแอบะฮันเจงฮีดลำโปรเดกินพวยล้านเดบุลานหุยลำนักอึ้งโปลโปรเลอกังกรังกอบยีเยอะดีปันซอต้นแก่กอบยีเยอะคอกล้าดูสักยกเจ้านั่งหุยนับเปิดโดยกิจซอกอบกัดมับสักเบอร์มวยแอกับแดนกุยตุกรำแต่ยกแต่เงินเติมเอ็นคันแอกแก่ตะจาร์ดักลากดูโดยปันซอแอกแก่อึ้งตุกไอซอหุยดำเบลอดอมฮันเกยงันกรับตุกสาวลหุยลำนักตาอึ้งปูลบรอลเลอร์กังกรังกอบกัดเติมน้ำ
1: หุยนับกับลังเบอร์ปกนำเบอร์จะปลอดตัวถึงแอร์ตำจารยี่ปันซอป้อเฮงปนนันเน่แก่กับกัดเอิร์มหำสักปมวยกับไอเจิ้นดำนับฟังนำฮอลลักยี่ฮันไอซอแกนิคสักกับกัดเอิร์มหำสักปมวยกับตือปันซอรออึ้งตุกสาวลไอยาบินกับกัดตาเตมีกะลาเบอร์ลอดอกับเกยเติมวางป้อจีดอเติมจาร์แก่ปริยพามนาเน่แก่กับกันให้ไอฮิกเบย์ดำลับอึกวางนำเบลอรักเติมจาร์จีเปนซอปะเยปรอนตุ้งรำบอนแก่ติบกับกัดเอิร์มหามสักปมวยกับเติมฮันโฮมซินตุ้งรำบอนแก่กับกัดเกยฟิกังจังเกิลเดียร์ไอตัมเตอร์ประเกียวมาลอตานอเปิบเตยกึศซอกลาแอนฮันจาร์ตะกลากตุ้งคาร์ซักลำหุยนักตาอึกปอลบรอลเลอร์แกงจังนกับกัด
0: หุยนอเปิบเกิดลังนอปงหินระบาปงหิมเบิงระบาเติมนำประบอประจตาปรำเติมจารดักลากแก่งคันพามเรียงไปจัดไปบอปรำเรียงปงหิเติมเหมือนคันแก่เมิงไปจัดปวนบอปวนเรียงปงหิขึ้นระบาบานปวนควายมัตไปนาเรียงแก่ปวนจัดบอดูเรียงปงหิเบิงหินระบาบานปวนควายพามจัดมวยนาเรียงแก่ปอจัดปวนบอเ

0: ลุงก็คุกคำเรียกบนสร้างและดันบิงกับกาไปเอียงได้กำดิ่งกลางหัดรับดวงรูปของแกลเดมังระแกลมเราและนันหัดรับดวงสับรูปดวงรูปดักลักลำหัดรับดวงรูปในมอตุมตาสนัยอีปุลกสิมตลังโรตัวบนนำเมืองโบจิงตรีบันเบทื้อมาพร้อมกันหนึ่งทาระพร้อมหันแก่ระดักลักสร้างระได้หอกตัวประรุ่มเติมกับวาระกระเบรระรวยเร็มพร้อมก็เสตุนำปลดเล่าจุ่มด้วยบิมลานหัดดับร่มก่อมกราบรอกันว่าลืมเราแกลมาพร้อมลำพงคนอัดรุ่มเดียกับเบียบาดยับแอร์จัวกริฟเบียเอ็ดกิจับร่วงงะหลับมาจังมอยนอกเรียบแปลกับพอเอ็ดกิจับเบียมดึงงะหลับมาเอ็ดไอเตียมาพร้อมปุ่นตัวตัดนันสนัยลำเรียบรถสามลำนำฮิปโปลกสิมลำโรดวับรถนำลำโบจิงรีบานบีทือมึงดงจีดาวเทหวังลำกันนังกสิมลำปรกนาจุงเอืองกะเอียงควายปูลกสิมลำมาเพราะหังกันนังเกรดลำด้วยมาเพราะกนุกนาจาร์และนันกันนังเกรดลำแกล้วยงาดับแผ่นกนุกนาจาร์ตักลักดวงและนันมาเพราะหังฮิปโปลมาดุมดงจีเวียนเถื่อหายลำกันนังเกตแก่ปรดดังจาร์ควากันนังก่อมชิงปรกนาะกันนังปรดดังจาร์โอทิงเวนทาวลำกำลังเกตแก่ประดังจาร์กะแองควาเกตไกกะนงประสานจีอาจารย
1: ์ตินออกมาประอันเตแลเมื่อกลายหำทาวกะปูตูตื่นกลายมาประมึงดัวกะนังประมนุยปิลาบินตรงไซปิมกละตึมตาพุนอีปุลกะเชมกลางโรตัวปลุนำตรงไซโยต้มหังกลายลอยแงกะนังประสังจีอาตัวคืลกลายกรามดีประตุมกราดิกยารมอมึงปลุกติดตู้เกิดลงกลายลงอาดัมตุนเอมาปลุกกระจุมึงบุจินตรีและอันดัมตุนมรดลอยตุกเหล่าปลุกสปันมึงบุจินตรีไอเตยตับพามกบเพชรกนังทันพระกนังพระสังเจแอตัวคืนมาพระหมอกลายอิกจับลอยดัมโรปิยุลมดิปุตุตุนกลายมาพระกรรมในบุญแสงกือจัลโรสปันปลุกซาลำใสตุสปันปลุกตุปันกนังพระพนเมาปะปลุกตัวกวัดสปันปลุกจุกเด็ดตุตุกใส่ตุสปันตุพระโรเอมาปลุกปะเด็ดตุตีกุลชะเบรมเตลัยตัวตุปะปลุกตุพระกุลกระเด็กกุมจิงวิสัยตุตัวสะวาลหังปะตุสปันตุพระเอโนบินเจลำกลมจานตักลักมอตุปันไอเปาตัวไอตุเหล่าปลุกจมน้อยลำนันมอตัวไอเปาไอมาตุตัวปลุกซาเบียนเจกุลชาร์เล่นอันนำไอเปาไอมาตุตัวปลุกซาเบียนเจกุลชะบระดับพากลมาพระหมอดตรงไซงะลอยตุนำปลุกเอมามตาพระลำนันหมอดลอยตุเอมาปลุกเอมามตาพระหมอดและไกลกระเจ้าไล่ลอยงะปีหังกนังพระเสงีบกนุกกนามกุมจริงกลมจารมอใส่ปอเอมาตุสปันปลุกกนังแถมพระกุมจริงเราตึมนกเซมกระรำอาร์กือชะและนันใส่ตุตัวสังแอนดาวซะรุมกบดิปุตุตุนไกลมาพระกือนะคุกอีปุลกระเชมกลางมรตัวปลุกนำลำโบจินตรีบันบีทือปุ่มนีกะไกลกิบกะตื่นเล่นอันดุมปุตุตื่นตาเล่ามึงกะนังเกรดแรงนุยมะประกนุกนาจารเล่นอันกะนังเกรดแรงไกลลอยงะดะเพียนกนุกนาจารแตกลักโมปาวิตลำไกลลอยงะกะนังประสังเจแอตัวคืลไกลมกุมกราวิตกนังแถมพระเล่นอันลอยงะโยซีไกลกิดกายมึงจงเอื้องเอลไลท์ลำเริมลันตินับตัวกนังพระหลอกเซมกลางมกรามดิกนังแถมพระมะพระหมอกไหลตุตื่นดิกต่างกรรมแพร่คืนแพร่นังตื่ยงะมกบหังกระเซมกลางนันเน่าพระกนวะมารันเซมกราไกลเลตลันกุลกะปักดินังจักไกลมะพระกรรมในบุญสร้างเล่นอันตึมกนังแถมพระตุ่มกรามแนมไพล
0: เรียบรถสามลานิมาสังรามโตเรมปรกดีจารจารตักลักมกอมจิงไกลบิมพุนอตุมปอเรมปรกนะหาดับรามโตเรมกะพงแนมโตตีตุมสังรามโตปรกดีจารเกลสะทุนตวยปอตวบลุนำ
1: อตุมปอเรมมอเอมาปลุดเราโจคว้ากะเองคว้าและนันแนมโตมึงตุมสังระโตเรมปรกดีจารสะวาลลำจารอันตุเรียมมอมก็จริงมึงรอยปลุกซาตุรอยปลุกลอมลันเอมาทนตัวอิปอตบลุกนำพงนาเรียมมอมมือแลกแลมโตมแปลงกำเนิดมาประมเราอัตราประมโตเรียมประกดีจารยกคบหังคืออินุกมเราประเครมแกงอัตรา

0: mình mừng đáng cái lời bị cái tầng viết hằng tìm cái lời ngã sổ sát mừng phùng rô ca hâm thâu tìm cái lời mở râu tìm hạ trại làn đáng trả phèn cái nục hẳn hà cái lời mở đi bỏ đáng cái năng bỏ mặt trong tổ quốc lên ăn tìm ịp bộ lý gia nạ cú nạch hân thâu cả bỏ bùi nục đáng ăn trả phèn bộ rèm đi năng thâu kít cai bỏ cái nọ hằng cư nạ cú
1: Kanung prak sanji asa huami, mbro ma prak hai pul nga prak meng kanung prak lu ngam nek ma prak kanau mbro leh nan mdi kaya ra prak lah ma Vietnam, kanung prak pikum klem lih mrom tah Vietnam, kanyam kasim tlang klai lu ngam prak tum kra nga lah ma lam jar, leh nan klam kleng hadra prom di kaya ra lam rim lan tiet nap. Lu sik lah hum thao tiet nuk ma prak, mbro nga lah ma rak nai jing prak tum kra pun lam sa huami, hang tum tam deng pra pun msa si, mdi lo ka bau ha bai blang yam tam, leh nan tum ta na bah krok. Đúng thuần kiệm này, nếu bốn sáng bữa thọ bà yoa gà đập nách mạ bỏ mạ rau, mình mạ rau dùm chèm đồng bà mạ chinh lùi hạt rạ dỗ cuộc. Bè đá bỏ lọ mạ ạt nà đục lẻ lút, mạ bỏ lùi hạt rạ phèn hạt đắp, kèm kram đi nàn yêu mạ thề hạt chân, lè nằm đi bỏ tụ tư nâng thân mò bà vết gà dọ si kè chàng ố. Tì hạt rạ bỏ, phong bè làm đi gà tăng kè trông chai gà xìm trong vật bỏ tụ tư nà chạc gà lò mau, vì hôm đi gà dạ bỏ lọ mạ, lùi hạt rạm ta gà chập răng. Bất thọ năn cầm trôn lũ hạt rạp rõ bà dùa gà rập nâng cà nào mà rau. Đi kè dạ rập nâng thân thề hạt chân. Góp phong kè chàng bèm nè làm sàng chơm nè. Làm rèm làn tệ nắp. Sạ mà ra cà tươn gộp bất thông hệ bùl mà rõ cà xìm lăng. Mà rạm đi tùm tăm đằng lọc màm thề hạt chân. Dù góp phong kè tụ tươn chạc gà màu làm xá. Đi kè tăng kè bà dùa gà rập nâng cà nào mà rau. Đi bỏ tụ tươn bỏ tùm kà ngạ lọc mà. Lại nằm đi bà các bà vết cầm đi uôn sàng. Sang rak dai hak mento pro aru mteng kabar krah mram kam cing pro mjum ru klai ru hrem le nan perhatu ya pro hrem pro aru mteng ke tum ne hrem pro lam sang rak
0: ke dai mo sai tu nam plus lo chom ne hrem pro aru mteng mo ma ra ru pro lam nan mo span chom ne hrem ket leun le nan ma plus ke chu chom ne hrem thau mo le sang rak pre ra pu ni lum ni lo ke tun ke sem tua nech ma pro ka nam ro tum klai pi long olympic kul klom la len an mo ma le lu pu tu tun ket leun tum thon e kao e nom ni roi rem pro mo pro ma tu tu ban plu e ma te tu e te le roi chi rem pro
1: ឯពលពីគុំភមនេចារមរអឹមធឺរក្លែពីលងភមនេតាក់ឡាក់កំក្រាប្រកណោះមនេះមរក្លែមកប្រោះមក្រាំឌីក្លែហេតិបឯតេណាប់សាមអាក់ធុនតេបដបលណាំលែនាន់ភងពីលងមកមនេកមៀទមីពលពីគុំមកប្រោះហបតក្សាកណងប្រទុំក្រាំដាំប្លៃកោសែប្លែញ៉ាមងភមនេងអផុនឌូក្រេតលហាត្រាំបិនដងថងប្រទុំក្រាំដាំប្លៃហាត្រាំកំក្រាប្រកណោះក្លែពីលំដេកតាហងទុំប្រងំសេស៊ីប្រងារម៉ាទុំក្រាកំរឹងឃ្លាប្រទុះទាំក្រាំជីងដឹងថងប្រំទុំចិត្តប្រចិនធិងប្រប្លែមញ៉ាប្រប្រកកប្រអេត្រាវប្រក្រេតលង់ក្លែសេះប្រលលានដុំនោះពីម៉ូទុំក្រាំញ៉ាំប្លែដុំរាំអារបាពីលងកណំប្រំកំជីងក្លែពីលងមរារោះដុំហាត់រមិនហាត់រប្រមកក្លែកត្លឿនពីពីលងទួរកណាលទូចមរាំកំជីងលំលាន់ណាំធុនដែបោតបលណាំក្លែពីលងហាត់រមិនហាត់រប្រមកំក្រាប្រកណោះមរាតុមាក់ក្លែជីពីលងមឹងណៃឡងទូចជីរៀបលុហ៊ីម៉ាមឡានីម៉ាក្លែពីលងកញ្ញាំឌីមឡាក្លែមកំក្រាប្រកណោះមលិះមរោក្លែមកប្រោះលំភុំកណាទុំនេះរូបុំនេះលេងអក្លាសិទ្ធរមិនទុំក្រាំញាំប្លែមិនកយ៉ាប្រកណោះមសេរប្រមាលែនដីប្រាប់មកប៉ាវេតមិនបេតនានរួមគប់ដីកតាងប្រំលិមរមរោមិនដីកយ៉ារទុំនោះពីមោធំក្រាញាំប្លែមតះកចាប់រឹងលំកើទុំកណងប្រទុំក្រាកបះលូមនេះមកប្រះចារតក្លាក់ក្លាក់ដីកតាងក្លះលងលូហដាប្រះកញ្ញាំសិរប្រមាលែនានពីមកយ៉ាប់ក្លែចាំងរស់នេះមកប្រះមិនកណងប្រទុំក្រាញាំប្លែមិនកតាំងក្លែប៉កម្លាំងហឹមថោប្រមាលឿហេតរំនេះមរោមសេះស៊ីមកំជីងទុំគលហឹមថោទោប្រមាលឿឡាប់ដួងរូបអេឡានអនឡាញរួមគប់ឌីបោះទូទឿនពីមឌីរក្លែម៉ាប្រោះរួមនេះម៉ាប្រោះអេលេះទោះប្រមាយកគួប
0: លំលាន់ប៉ធុនទួយបោទប្លុះណាំនុកហឹមថោទោប្រមាចានតក្លាក់គំជីងក្លោគឺប៉កម្លាំងកំនេះមកក្លែរូប្រាក់គយាលួយប្រមាក្លោគឺហឹមថោទោប្រមាទីទឹមសាតាក់ហ្វើយក្រុងអាក្រុងពងលនន្សារយកតោហឺនប្រមាទីសង្ឃរកោដាងតាក់ឡាក់អំពីថងដានឌីកតាងក្លៃបកកំ plang ฮึมทอบระมะลำลาจารเล่นอันไกลนามะพระติลาจารตัดอย่างเงาเมื่อนั้นมอลำโปรใส่ปอตัวตุ้งโจมด้วยหมอกไหลฮึมทอบระมะลำนั้นมอนตัวตุ้งนำปลุกโจมด้วยนามะพระติลาจารตัดเงาลอยซีไกลแงระกอลกะเป็นทั้งนั้นตึมตะพระรูดลังแปมในกระนับยายหมอกไหลกระตุ้นลอยแงปราลมาลกลุ่มจารมอใส่ปอไปตุ้งกระจุกปลุกตัวโจมด้วยหมอกไหลรูปรักลุดประมะហើយនៅប្រាក់រੂទ្រុះលោព្រោះក្លាយប្រាក់សៃទុះជុំនុយម៉ាក់ប្រាក់មកក្លែរੂរែមប្រាក់ប្រាក់ក្រែកឡើងក្លែដាប់ប៉ុណ្ណាកម្មនេះម៉ាក់ប្រាក់មកក្លែដេញចាក់រួមគប់ក្រាមឌីនុកម៉ាក់ប្រាក់ដាប់ប៉ុណ្ណា
1: ឌីមឡារបស់ទូទុនបឹងប្រាក់ពងាក់លុយហដ្រសុខសួរហំនេះបុនសាំងលំទំធនីកាជីបោលុសិនលុកសាបាល់ជាបោចារតក្លាក់លុយងាក់លេះចាក់ក្លែកិតកាកចែបាមឹងឃ្លងនន្លះយ៉ាត់តាប្រាហាដាំទុនមកជាបោះលេងយកគោះផងគ្រីងវល់បុនសាងទីនោះពតុកមើបោះនេះខាដាំទុនកតឿនដេកយារក្លែហេតិបក្រែមកាងក្លែទុចាក់វល់ជិងកាក្រែមកាងក្លែដាប់ពីណបុនសាងមកកណាទុះដាងវិញលំវល់លេងលេចាក់លេដានបាវិតលូក្លែទុទឿនជាបោះលូសិនលុកសាវល់ជឺបោចារតាក្លាក់មកឆ្លប់លេះមកដាងវិញលំនាន់លូកដាងវិញและខ្វាធុនដូចជាទុនមកប្រកណុកណាមកជុះលុះកត្រៃទូបេតហងប្រពោក្លាំងាដុំដាងវិញនៃករជាអៃទាក៏ប្រំក្រំឌីដាងមកប្របួនសាំងចៅបៃឡានេឡោលំប្រំរត់ឆារមនេះបួនសាំងលឿងាចាក់ហដ្រៃឡានដាងហដ្រភិនកណុកណាំទុនដុំប្រងាក់លំជីបោមកណាទ្រុះលឿងាលេចាក់យោហដ្រំទុនមឹងធ្លងลำตุ้มแกลกระเบนเจี๊ยบเฮิมถอดและกล้าตุ้มปอตูตื้นและมองะมรมรางะและนันตุหันดำในงามเราแกลกระเสียมลังเวทปราบโงะและดันเราเวทเทิมถอดมองกรับโจคนอัดรู้ด่างเฟียนรวยงะและแจ็คดิและแกลตูตื้นกับจีโบเบิ่งนันกรับโจคนอัดรู้ด่างเฟียนดิมดาและแจ็คปราบโงะกล่ำงะสุขสูรหอมดิบุญสร้างเตโนโปตุกบำรู้หันใจลันด่างหันดับแผ่นคนอุกนัดรู้หอมดิบุญสร้าง
2: เอิ่มนิวันสร้างและดันบิงกับลำเกลยันอาเตียมอลกลายเป็นลิบรืออามอแจ็คบราตัวแอร์กระเหตุกระจับจริงกลายพ้นยมพันวิหารตีบาเวดประตูตื่นเกอปรองงาละมาตีสะตันเตียนบราแปรไปเม็ดแอร์จัวกับประละมาหมอมดีกระตังเลยงะรวมนิวันสร้างเอ็ดอาเตียมาประดิบผมงามดังทั้งมอรวยเวด
0: คือมแดเลอร์กระตังลำยันปุ่ยงาทนตัวอีปอตับโลนำตัดเลาะสะตันเตียนอัดมอลุ่มแอมตามตาទីដែលឯកជាងសាមបែមោះឡាត់បឹងនឹងងាម៉ាំងមួយមរាមោះប្រវិតពោះងាលូចរពោះទូទឿនណែឯងៅក្លៃថោម៉ាក់ប្រាមឹងនេះបួនសាំងក៏យកអាឡោមកអែក្រេះអ៊ីកចាប់ទាំងមឹងកូយ៉ាន
1: Con nước này là bây giờ nhà nước làm. Hello tí bọ ngà lọ khả năng prong ka e hajan. Bê ra này mò lẻm pom đọ e. Senan krap thôn tươi ra pla tua yan de lọ. Lai kret lăng chắc mra ro vết tu ka sa ton tí làm sa sao. Bê da yap ni tum mò ro vết làm pro ta pa ne tu kilogram làm sa sao.
3: Đây được cái kênh mương được nhà nước quan tâm vấn đề là
0: cái năng tăng em pom đọ e mò knuk na ru ru tăng lẻ chắc. Senan mò yap em đọ pa ka lọ. Bọ ra plaដាំសាគឺលយសិកលកចាមកលៃចាក់កាលកអែក្រេរួយវៈមរអិនប្រាក់ពីលេកប្រាក់ឌីពុះងាប្រវិតអេងហំទីលោអែក្រេលោរុំគប់កប្រមលិះប្រមដងក្លាំជីងលំសាទីទឹមគ្រីងលានទួរជឺនឹងបុនសាំងលិះប្លាលេះនឹងយកគប់ពេលខាងដានមកទឹមកដាប់នឹងក្រេះអែមគិតក្រែមទីទឹមដាំងវ៉ាប្លាណាពោះក្រួយចាញ់រឿកដាប់នឹងក្រេះអែម្លែកធឹតធឹតមកប្រយោរួមគិតក្រែមអែមរអិនោះប្រាក់ពីលេកប្រលែនអានអែតេម៉ាប្រយ៉ាប់ទឹមក្របសៅក្នុងពីលេលំប្រូសាយក្លាក់ប្រាក់ពេលមកគុំទឹមឌីងអែក្រេះម្លែកធឹតធឹតប្រយោអីលើក្របរយក្រេះក្នុងសាភ្លឺក្របភុនក្រេះលំវាងអ៊ីម៉ាមនេតទិយាប់នឹងសះកភុនណាពុក្រចាញ់រេឌីរ៉ែមតាមតាឯងកណ្ដានលូកុសៃលំកុបពេតហឹងប្រក្រេះអែហឹងឌីងយកកងានចាំងអេដាប់ហិនលំយ៉ាន់ដែលលើកតាំង
3: ទ Thì trước kia chúng tôi làm thì mới đầu cũng chỉ là tưới hố, tưới xịt thôi.
0: Rạ này bọ ngạt lọ mạp làm chính pè yoa lép nịch mrau, lâm đan mò bọ pè yoa kđập nâng krê e chăng Iran hạ chăn, rùm rộ ai tê mạm bọ, tình tùm lâm xa sao, tu pê lê lâm bro, lúc lạc prác, tơ rệt lăng yô ăn trá, mra tư rùi vít lâm bro em à tăn bố xa sao. Canal hằng em tan lâm sa hai tar
3: rất nhiều công lao động
0: thôn tuệ po tập lô năm nâng làm trình lâm sa tăng tiếng mọi pe cái chú ấy po cái chú tu hai tar lâm ăn lưu in ti tê lo hằng ấy pe tuệ po hai tar tụm nọc nâng pla tiếp sôi thôn na po cro lên ăn nâng pla bẹ rồi lan rê cái dàn khôn nếp bôn sang prap ấy mệt lê kẻ kri เกรดลังนังปลาโยอดำนักปวนิกหังกาแฟสาวเรียงติวเล่นนังตึมตามนังปลาพุนกนังประสังเจแอสามกบเป็ดหังตุเกรดลังกนังกระตังแอกรงไปลอยงะโยกะเลยกะจ้าการแพแอกะตึมกริ่งปลามจริงเฮินกำนิบวนสังเท่าแปะดอกมาแอกริกำนังปลามจริง
4: ตาม
0: เราเห็นปีรมเล่ตึมนกปลำจริงแบบปวดตุ้นแปะแปะปลาตึมตามนังตีกระตั้งหังยันไอเทมเด็กคงกับป้าแอจวาปลาหน้าปวดกรออมอนตาปลำจริงแปะยัวกับพระรงตึมตามนังหยกครบไปทั้งนั้นนิกตังแปะยัวกระดับนังเบาปวดนิกระดับนังเกรแอมเกตุเกรมแปะยัวกระดับนังขนมเบาแปะปีกนาลยันไอเทมมึงนั้นแปะยัวแอเกรหยกครบปวดนิกลำยันเดะเลิร์กตังมึงตึมตัดล้อมตามดาปีกันแย่หลังทุกกระตึมนกปีมุมเล็มรอยยมเจนังปลาโยกครบตุตื่นสะตังเต็นเงาดื่มเชิดกระไรเล็ดลันล้อมปีเอตากระไรเมนเล็มรอยกระไรสังเมนสังแงมึงนิบวนสังเตอแอจวามูปลายวาโยกครบพระล้อมาเงาตีหักเกลไกลเจ็ดลานตีนับตาลอดิกยากระจับเรื่องหินตีเต็นนับอันที
2: ่ดูบนสร้างเล็ดอันบิงกับยันกระเป๋าทุนโดยประดับเลหิมาโดยประดับล้นนำด้วยงาละมาลำจารดักลักตัวมลูกเล็ดเล็ดลานเอลิหมอกลาลุจเลียประกักกะไอมังกระเป๋าบังอินอกระเป๋าหมอกรวยเวทรุนเราะเอ็นอปรักปีเลียกระเป๋าลูเล็ดนั้นเอ็นอรวยไปดีดุนอมอเอ็ดสันนังเปียมเซรักแลเลดลันนั้นจังมอกแลดรูมเป็ดมังกันึงประสานจีแอดูมกันึงทาระประยอตวมบอนิกจังมอยนอเรียบแลกับบอเอ็ดกิจับเปียมดึงาลมาเอ็ดไอเตมาพรวดยานกับบอทนตวยบอดอบลุยมาตวยบอดอบลุนำอเดมดาเลรกตังเลดนันในนอปรักมือนด้วยมาประดิยูเมตีเซนั้นแกลดูบังมังเนียปลากับบอเฮนิใจเลดลันบอนิกแกลแปลบังราบรุตรนร้อสนันตุมสร้างมาอัมกรามจิงบังรามันรุนเมื่อเห็นหอกแปลกระเป๋ามือปลากระเป๋าฮิลิหมอกและลึกเหลือไอมั่งปรักเปียเลียกระปรวน
5: เอ็มจังของตำเนมจุกแฮก
2: กอใส่กอปลาลำโปรยมาปลุยตาจานและปรากนุกนาเปียมื่นลันปลาเบดจะเห็นหอกจิบบังราและดังไปชิมเนระในมาบอกเอ็ดกระจับมือปลากระเป๋าอมอยับโอปรักเปียตลาปรักเกดได้ก็กำลังปรักไม่มังมือกนุกนาลำมหัดประดูเปียมดื้อบนสังเอ็ดไอเตียมาพระเตอลุยเสนสุริมลานมือบนสังอมอละทอเป็นจิงโอมาราโรมลิปลามนำกันเยอะอมอตุยกลางโอปรับปลากระเป๋า
6: ผมยาเมียบิงกุน
0: ทนแน่นอสิบัญญาเลยดื่มสังแม่กรามจริงปีโรเลเอโนรุยปลายกระเป๋ามึงตัวไอตู้ไอเป่าตู้ลอยตู้ไอเป่าปรักสะตอนพ้นไกลนั้นกยอบัญญาปลายอมมอแรมอาร์มึงลาจาตัดเงาลู่มังมวยกนุกนาโมกไกลกิเซมลังปลายจื้อไอใจไกลปลายบัญญาเล่นอันซีโรบัญญามึงลาจาตัดเงาเปะเกรมแกงกลายตุตื่นเกิมด้วยปวนสร้างงานหล่อมา
2: สุยทุนและมาพร้อมด้วยวันสร้างปลากระเป๋าเกร็งหนักเงาะจารตักลักควากันึงประตุมกรากาเซเปเวียดนามวันเริงมาดรุมด้วยวันสามตูลกลาลุยเคลียเปียวเอสไอเตียห้องปรับปลากระเป๋า
7: cooperate with the farming community and also
0: កណ្ដងប្រទុំក្រាកាសបេម៉ែកថោសាំងក្លាតើមុំមុំនេះ4សាំងសិតនិកអមមអូសាំងម៉ែកយាត់ណាន់កណ្ដងប្រណណៅក្រឹងកចាប់ក្លៃ4រឿងងារៈកលការូទុះពីលេ pèm nếp quân sang ít ai tê. Khá kè lại sĩ mẹ mò mò ít kè chạp, ít nọ sĩ trôn, bẹ ta, ạt rùm nếp quân sang plà kè bò, mò bà vít prạp ngà. Sân ăn kè, tì cứ ít ai tê mạ bọa hằng mai.
4: Tiếp tục người ta gắn bó lao dài cùng với là công ty.
8: Đối với địa phương,

เราอามอตากรังเหตุกระจับอาจกระยำดีนอปรักมอปาเวเตสาเป็ดลันปลามจริงไอ้ไม่มักนากระเป๋าก็นอละเวทเมาเตอดาตุ้มแกลเรตลันบังเอ็นอปรักปีเลียกระเพาะและดันเอ็นอชิมอมแกลมซีร์หังตุ้มหัตราเพาะหยอกวบหัตรำดวงรูปแกลเดในเมืองระแกลมเราและดันหัตรำดวงสับลูกดวงรูปจากลักเจยตับในและจักกำเนิดบนสร้างและดันบิงกับเจมดิงกลางและบนในตำตุ้มลำหัตรำดวงรูปไปได้

0: บื้อบุกนำโรคถึงแอร์บานเมืองปวนเฮงซึ่งจะตามวยเหตุตามแอนเริ่มมัดตะปลอกไว้ปวนจะตะปรำหน้าเฮงลับนอประยาวดูเปล่าเอ็มคันบรอกลอดรังชีโรคนำโดยคุยลำหนักง่ายไปดีดับรับสัญญาณเวดินตั้มเฮิมก่อนชิมให้สุดเหมือนเอ็นเติมแค่เดแก่กลอดรังชีบานเมืองเราจะมวยบอประมาณเฮียงมัตตาพามเม็ดค่อยตึงเกิบดึงเบอร์บุกนำบานแข่งดูเฮียงบริปรบอประมาณเฮียงสินเจตาประมาณเม็ดค่อยโปรนักกังบรีเยี่ยงกันกังกรังอิงสับบรีวิดเดย์คุยนักกัลงันเอตานักแข่งตรงนารดอัลพังดึงบราเลอร์อิงเอเตียนสับบรีกรับต่อนักกังบรีจิตไลน์คาร์สักสากจอมเฮกเสียงดังดีบันซอนิตีพัดกลางเงกจากดักแรกต้นรถนิสักเดินตามคนเชียร์ในเจียงปรีหุยมปลุกยาวงันแอ้กึดเวิ้งหุยลำนักเดือแก่กึดเดินนักกลางปรีเกลมบ่อดูบัลแก่เอิกเฮิมชีแอนดาร์อีกย้ำแต่ดียันแก่รังชีกัลออดเอียงกัลยกจอนำแขกตะมัดเวิ้งนี่เป็นกัมปอลตาบรอนักกลางอีกัลสักจันลอร์บอกบุญเหตุบันลันบรอตับวัคซีนกังยังตรองหรือบรอแก่เงินเดินกันไปดียังกรับหนอกับจีนตกสะดักเพยจารดักลักบรอตับดึกินวัคซีนยังกับจีเยอะหุยลำหนักกัลตานางมัตตามวยลับนางบาดเจ็บปลอเติมกรับแค่เกินบ่ดูบอลยังอีกกัลสักยันตาก่อนใส่หยามอมเย็คันรอนรำบอลลัน
1: ตักรับเตอตับวัคซีนรังนอกับจีหุยกะจ้าเกิบมันเตินแก่ตึงเบื้อปนยัดร้อยปรำยัดนอกันใส่ยำมอมสักตับวัคซีนรังนอกับจีกรัมโปลได้นกนาเกิลอันตับกะละตับวัคซีนรังนอกับจีแอมปมเติมปุกโรยหยาบันนอกับจีละลุกสะไสนอกับจีแอมปมมังกองเตึกแอมปมสดสักยันหุยบ่เหตุเกินสะตักเพยอันกึดดึงแอร์นโตดังกลางคอนไซนนำตุนำเตลิงเบซาแกเปื้อตุเรียงปรำยัดร้อยบาระเฮงนาวคอนไซเติมนำคอนไซยามอมโดยตาวัคซีนกลางนมปานแข่งสัญจนาเฮงไอโซแกคอนไซอัตร้อยเปิบโซกัลเยเปื้อตับวัคซีนกลางนาวกบจีโดยคอนไซยามอมลอร์เบตาวัคซีนกลางนาวกบจีโดยคำกลางนึกยี่หันกันกับกลางเยเปื้อตับแกปกจ่ายเจ้าไปที่อันกลางนอยังระแง
2: แล้วอ๋อตับก้อนเองดังตับก้อนดาวนี่จ้าตับหุยหายจ้าตุ้ยก้อนตันแบร์นตุ้ยเอ็มบาลสะโยตับเห็นแล้วตับ
3: นอนแล้วเตรียมจุงก้อนเองไงให้สาวทั้งหมดกระเพาะแล้วตับตัวจะเด่นฟังจงกับสิบเป็นบอลกุศลแก่เด่น
1: ดูนะตับวัคซีนรังนกบจีตาฮิตกินสะในเลือดประตกินเบสะเวตำกรับตุบอลในเกิดประตกินรอกรับตุงรำบอนสักเกษมหลังสักเนแต่ละตานังสักตับวัคซีนสักตรอปงฮีเนปนานกุลยะเบอร์เอ็นฮันอึกนำจีดอสักตะเพยโดยลำหุ่นนักเกิลตาประตวัคซีนรังนกบจีเกิดประตุบอลกระดิษฐ์นกบจีเยอแอนเลยตำเติบ
4: อันเดอตับวัคซีนเอวตอนน่ะมาโคลอิตาโทนน่ะเกาโนยกัวเกาโนยดายของงานอิเตอันโคลอิตาโทนบะตัวเงยตาตาญันจันอันโคลญันจันสักเตรียมวัคซีนตาตามอิเตอันเมื่อนําเบอันเดฟองเดฟองจองจิกบิ
1: หุยลำนักกลประตับวัคซีนรังนกบจีตานางมัดมวยลับนางบัดเจ็บปลอเติมกรับแค่ให้ตะกินสะตะเพยประเตยลำหุยนักกลตาประนักดังรังนอยกัลสักเจนหลอดโปกตะในปันลานประอันทับคอนไซยามอมสักตับนมวัคซีนรังนกบจีหอแก่ลับนางแขกจ้าเจ้าไอเกยจิงนุ่ยยำเลยประกลเบอร์กรับปงฮีตุนหันจิงตรองเลยประแกงอีเตินรังนอยกัลสักเจนรอนรำบันลาน
0: เวอร์นี่เป็นกัมปอลตาอึกนำเบรตาอ้อมปอลบรัวนักเลนักเกย์บรัวปอคอนไซม์ไฮดักเต้เติมเฮเรียมเบรเดย์นักตังเกลเกิลบ่ดูบัลแอปเรียมนอนักเกย์เปิบในหนุ่ยสักตาคอนไซเรียมระเงินที่เอเจงกรับคอนไซเรียมระในหยุดบกไกด์ลังปอคอนไซม์ไฮดักเต้เจงในไกด์ลังบรัวนำเดโฮมเอ็ดนักเกย์งันตากรับบรอลเลอร์นอเดย์กุศลตากรับปอคอนไซให้ดักเต้บุษาเอียกตูร์จารดักลักรูปแอมเมืองโรตุกฮิริมระบุตุปรอรูตุสินเอติวแกกรับเดอแอปเรียมคุยลำนักกรับบรอเลิ่มปอคอนไซให้ดักเต้โดยแอปเรียมคุยไข่ดิเบอร์มงเรียมมังวังโดเรียมอุยพอมเดอเฮิงเวียนถุยอังกนูลเรียมตุพัน ยิงเกดลังมปอกันใส่ไข่ตะเต้ให้เรียมปืดดูปลอดตัวสินเอติวสะเอกตูร์จาร์ตักลักไอเกยนารไกตากระบบเลิมเดอเวรเตยลังตากับมีเดเปิบนารไกมไฮกล้านารไกบัมกรนารไกลึกบรอมก็มึงเจงเปิบบินอกสักนี้
1: ยิบสักตามรองเน่นะไก่ลังปะก่อนใส่ไม่ตะเต้โอเคนอกึดเฟืองอักยานอสัมพันธ์งานเอ๊ะไอ้ก็เยิงปบนอแกนะไก่บะตุนะหันเยิงสักจันอันเติมเวแกปบขาดสัก
0: ดึงบะก่อนใส่เรียมระกึดหน้ามันเดินหลอดอดึงแอร์เดอถุยอันเปลือเดินนุเต้นอนะไก่เติมโปรเรียมระยิ่งหันหุยลำหนักเกลกรับบรอเลอร์เบิ่มปะก่อนใส่ไม่ตะเต้เบิ่มขี่เรียมเปิดประแปลใหม่ข้อไอ้เกยเดยนายตีกึดซอยิ่งกันแก่เปิดเป็นเดิมมือยาวเลื่อนนี่ไก่ลังปอกคนใส่ให้ดักเต้เบื่อหิเรียม
1: ตาไปนำจีดอแต่ถืออันเปิดเตยนารไกตากระปรองเงินเจนโต้นอนารไกเต็มเงินที่แอจิงนุ่ยหำเลื่อเปิดยาวตาเด้อตำรองในนารไกไก่ลังปอกคนใส่ให้ดักเต้นารไกจีดอ
0: ไอ้เกย์ฮีรัมระบุตรปราตุตุสินเอติวนตุกฮีรัมระบุตรปราตุตุสินเวดดึกสะเอกตูร์เกอคุนไซรัมระยิงนี่นายลังปอคุนไซมไฮตะเต้ยิ่งติดดึงดึงเบอร์กรับปูลบรอเลอร์เบอร์กรับเดอร์สักตัมบลองยิ่งคันกรับบรอเลอร์ตามปอคุนไซมไฮตะเต้คุนไซรัมระไอ้เกย์โดยแอปเรียมนอนักเกย์สักยันเติมวิกเก็ตเปิดเวิร์กเติมเปิดมินนุ่ยห้ามเลือบรอยิ่งคันนุ่ยเต้นอนักเกย์เดติมยาเด้อตำรองจิตดอจิงเด้ออังรองนุ่ยหำเติมออดหลังซอดูเนาเน่ไก่ลังปอกคนใส่ไม่ดักเต้นาอะไรไอ้เกยกึดเวิร์กไก่ลังบะดูนักหันวิกกึดเวิร์กตำเกรฟสักดูเบล
1: กระปรอเลอกละตำรองนาอะไรไก่เลอกระปรอคนใส่ไม่ดักเต้เน่ไก่ลังปอกคนใส่ไม่ดักเต้นาอะไรไก่ไปดีมก่อนจิงตุกรุ่งแกงอีเติร์นเกล
0: บกรับเดิมก็จริงตกรวงยืนเดินในไกด์ลังปอคนใส่ไม่ตะเต้เอ็ดนำเดอร์ลิงบิดาโดยแก่ติดเดิมนั่งนุ่ยสักแยกกันขัดสักตากระบบไปห้อยจริงไอ้ก็นอกระเบื้องเติมโปรดิมระดูนักขันวิจิงตกนำมาเมื่อไปดีกระบบคนใส่ดิมระขัดสักเกินบ่ดูบอลกระบบโปรเติมบอลลันรอตามัดบอลนั้นให้จิตลังปมรูปนงบระปมให้ยันตัวเงินรูปจารตะลักปลายตันจอดอลากันละเมื่อเตรียมลันกับโพล